ติตุมนีอินมีสมแขนสวดได้สู้กุ้งช่วงตัวเชียมอันนี้โดนนี่เลสเดนมินิสเซอร์พึ่งหิงระวังมาร์ซอนี่ตีน่าอินโลนซงเตเล่ตับเป็ดดูเตอลซัมตะกะอินเปียกโปที่นัดตัวระดวนมิสซอรัมเลเบอร์ลิงก์มือบายแอปพลิเคชันสู่เลสเดอออเดอร์เรียมินิโกอานิมินคานักลางซาระมิสซอรัมเลเบอร์ลิงก์มือบายแอปพลิเคชันฮีมิสซอรัมบิลดิ้งแอนด์อาร์คอนสตรักชั่นวอร์เกอร์สเวลเฟอร์บอร์ดบอร์ดเซนีอาเฮเอปะเฮียนนัซงไลเล่อัศรเทตูตูร์อินเซลูทายาเฮเอปีนัดตุ่มเบอร์สู่ปนลัมบีอินโรนติเทมานัทโตตูร์ซงอาพุ่นหิมเหล่าไล่ฝนโคมนาติเบาเละนี่ตินอินโลชินเต้นอันโถโลดิกตักลังตั้งตะการหมู่เทนตูราดวนันิบากะนี่ตินาอินโลฟชินเต้นนาอันสนิมนาอันหมู่เทนตูเละห้ำชัดนะอันตนเทียงเตอันเชียเทนตูราดวนันิยะมุนกิลโคลเบรเบราอมเตตานปัวโอลซัมตะกะอันมันจังไคเทตูราดวนันินิมินคานมิโซรามาไซน์เอ็นจีโออุปเปอร์มิโซรัมScience Society MSS Zone Aizo Hospital Mizoram Amasabiratan Mizoram Science Award to Dr. Ellen Pluanga Mizon Feng Nena Alan Mizoram Science Award T Mizoram Zinga Science Le Akai Ngai Lama Kotlang Le Ram Tana Nu Ma Nei Tra De Scientific Research Lama Miming Tra Le Tho Lok Ten Nena Lan Chin Tura Mizoram Science Society MSS In Aduan Ni In Adong Masabiratura Tan Dr. Ellen Pluanga Hi Lan Ani Aเฮอวัดเทียนตังกฟายเจียงสิงห์เก่งเทเลนีดรเอเลนพลวงฮีอัตักซาอัตจักโลเวเดอตัวฟังอินไอโซฮอสพิตอลเอ็นคอลเมกันเนียเฮสวยมวยนะอวัดโปฮีดัมโดยอินะเอ็มเอสเอสวยตูเตนอันลานี่ดรเอเลนพลวงฮีคุมสังกัสก็สมทุนปฐุมคานบุกปุยขวบเพียงอินเซียสุกเลไอโซละเทฮันอุปนไลเลค่าอาซิระบีเอสซีฮีสกอตติสตาร์สโคลเลจสตังอินคุมสังกัสก็สมงาปังาคานมาเทมาติกซับเซกัดิสติ้งสนาปาซาบีเอสซีอัปปัสนูเฮียนสิกุลักคุมขัดตกินเอ็มเอสซีอาจิรชุนซุงเลียอันนูเดอคุมสังกัสก็สมสรีปลีคานกาวดียูนิเวอร์ซิตี้นัวยาพีเอชดีซาวินมิโซซิงามาเทมาติกซับเซกัดพีเอชดีในมัสเซเบอร์อันนี้เงี้ยอันนี้Mizoram Sarkar Nuya Education Director Masaber Niin Andulama Po Education Department Nuya Vekhian Consultant Advisor Na Achille Bukani Science Di Masona Kunga Nasataka Toktu Niin Mizoram Science Society Po Hi Ama Hova Kumsanga Zagwasom Saripaku Adin Ani Nge Nge Ani Nimingkan DC Conference Hall Kolesi Pa Kolesi Bersab Hovin Solid Waste Management Rules Sangli Somni Parukalpui Dan TurleAkai Shuwai Nate, CM Turin Project Director, DRDO District Urban Development Officer, UDNPA Executive Engineer, PhD Department, District Local Administration Officer, DIPRO Kolesiple, Kolesip Kopi Shunga, Village Council IOT, Antrukoma, Hetut Komna, Kalkom Desuan, Angai Tanle, Harsana Om Chinte, Tokomin, Bolo Paidan Kalpung, and Tlakzin Deu Chin Tule.มีปุ่ยเทนเนนอินซิลตีนักลปุ่ยชินมาเซอมันตักตักโดนเวเลรวมมันดังอโลอมเลชินวางินมีปุ่ยเทนโอซัมเลเฟลไฟโซกาอันส้มเทตุรวมมันฟุ่มเฟตักในอ่างไหทูเตอันสวยเน่ Solid Waste Management Rules สามในส้มเนปรกีคุมินเอบริลนิขัดตั้งอ่ะมันจันนี่อ่ะคุมสามในส้มปรกตันลุยมันชินจวลวนลานนี่เหตุการณ์ทารายเฮียนดีซีสูเชียร์แมนอันนี้ยังอ่ะบอลโลไปตัวเตฮีซิลีอัลเลียนเง่ายตัวนี่เหตุการณ์ทารียนไฟนัดรวนลิงในอันนี้ไทยนานบนโลกสองโบดานสังกังโซกโกมัวมีปุ๋ยเตชเซลนคุมผลเละกันเฟลเลลุงด้วยเละบรวกทะเลตูร์เวนหิมนะอันดาปุ๋ยหมดเลยอันนี้สังจินทร์ละมากันลงไอคลากตัวอังคารฟู้ดซิวิลซัพพลายส์และคอนซูเมอร์เฟิร์สเดปาร์ตเมนต์กลุ่มที่น่าเลวติดที่นั่งอินกลุ่มน่าโปเฮียนฟูร์ขวัญเชียร์ลายาคุณขัดโลปหรสาเลเอเลบาร์ลักลูหรสนาชินขวเต็นบุฟไฟอันลักชำโลนานบุฟไฟเชคโคลโลกอากาศปุยเลยะแห่งครั้งครั้งเต็นฟูรปุยชูงอันบานนี่สมตัวสป라이ซ์เซ็นเตอร์สมสเรียอันโมโมตูรซาดบุฟไฟคุณตะลุยขัดเสียงรุกสังรุกสรุกสมงาปังาเลเกจสมกวาซุเคนกิมอันนี้ตัวนี้อบิกตะกินทิงคลังคุณเกลโคโรโซกาเซงเดตานฟูรุเปลวเทงอนิปอินบุฟายฮารสัตนาอมลวนิติฟู้ดซิวิลซัพพลายส์แอนด์คอนซูเมอร์เฟิร์สดีพาร์ตเมนต์ส่วนบิปุยเตอาเชียตีระนี่นิมิงคันเซ็นทรัลบอร์ดออฟเซคันดารีเอดูเคชั่น CBSE ส่วนโพลส่งปันเอ็กซัมเรซัลต์ดิชัวกา CBSE ตารันตานินซิรไลน์นวยส่งประสิทธิ์ส่วนเอ็กซัมบัตนวยส่งปังส่วนเงินโหลดลินนันซังอาคุมินา CBSE พาสเปอร์เซนต์ดิสจูซาสมเรียตปังาพอยน์ปันเนียไม่เฉพาะ percentage ซูจะสมเร็จประเด็ดพอยต์ประเด็ดปรุกนี้อินมีปาจูจะสมเร็จปันนี้พอยต์ประกาศปฐมอันนี้ทุกอันนี้ CBSE เฮียนนัดตู้สุดท็อปนี้เฮียนโพลสมเรซัล
at its

อินมันลาวกอลดาการทุมติคือจะเป็นโอ้ยตัวโดนเหล่ากติค่ะมาฮุนิรัมลอดฮิอานินอาร์จีฟุลนะโอลเซนส์เนเวอร์เอเวอร์ก็ดูเสียค่ะเกี่ยวกับเอ็มทีวีฮุนไลค์ก็แล้วไงตัวเล็กได้ก็ลุงก็ติเลงพิวร์ชอร์ตส์เนี่ยค่ะอมเตลเซรอนเตียจู่เจียไม่ตรงกับเอ็มทีวีฮุนไลค์ค่ะกันเอ็นนั่นสเตย์ลุตัวก็ไฟฟ์เตอโอลเซนส์เดเวลเตค่ะจู่กันนกกันปันไลอะกันเลยปุ้ยเวเอ็มเอ็มค่ะอันนี้จู่วางซ่อนฟุ้ยอินเพลย์ลิสต์ลุงก็ติเลงงอยอันนี้เบอร์ไหมปาร์ปาริปูเฮียนอาร์จีสังสังสิไปเล็กแล้วไงทารุงอีไซตีเลตัวขจีเลซามังฮักเตะปาบิลคอเคลียร์ปากุงอ่ะที่แล้วไงทากตานอรันเตียกันเดริกิตเงี้ยเงี้ยงนังโปสิไปเลยโอ้ดูเกชนะกันปูริสเฮียร์กูดมอร์นิ่งอาร์จีนามัสการ์เฮฟไนส์เดย์ listeners Durgesh Nagandpur and family hello Durgesh good morning and thank you for tuning in next up we have 911 and this is also their popular hit this is I Wanna Get Next to You and let's sing along to this together guys and this is dedicated to all my lovely listeners out there.

0: ตัวเองติงเงี้ยกติชวงติให้เอซุนนัดลักอันนี้อันเงี้ยให้ขัดยังซุ่มเราลักลู่เวน่ะถึงนัดตัวนี้ยังติกันเชียที่ทำเราค่ะก็จะเชียที่ทำตาอาจารย์ขัดจังคานินเหตุยังให้รันกัลดูนะมุมมาจ๊อกรันกัลถึงนะคะมุมมาจ๊อกรันกัลถึงนะเรารู้คำนี้ที่เราเนี่ยเปิดสมอง
1: อันนี้ชัวชัวอันนี้เลยก็เอป้าชัวดินเองที่ยังเงี้ยประสบการณ์ในด้านเองที่ยังเงี้ยอิทโถอิจุทโถคานินกันมีค่ะ
0: ก็ลูกขาทีมกันอมตาเมมเบอร์กันนี่อ่ะโซเชียลมีเดียทีมันเดียกตาขานินกันทบเบอร์ก็จู่โซเชียลมีเดียคัมมิคัลแอปคันเพจเนี่ยเดียอินสตาแกรมอ่ะจู่ๆคัมมิ่งกันแฮนเดิลกันเอ็นโคลนี่จู่คัมมิ่งเพจคัมโม่ไอเดียจงจงเองตัวนักคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันติดเต้มัวคักเกมานี่จวนกันว่าเบสอ่ะเบตูโจคักกันเฉินตาอ่ะว่ารีชเอาตัวเต็มเลยมัวว่าเองที่เงี้ยมินทบวิธีเงี้ยโอเวอร์ดอร์ตู้ขากันนิจกกันนิจกตาจนไอเดียจงจงกันคอลเลกชันนะขัดยังอ่ะจังอ่ะเหกี่มาปน่ะเราเนี่ยมั่วไอเดียเต้ในอุลสัมดันจู่ก็เราทบจ้าเวดูตัววังขานิชิมชิมบอกตาจู่กันน่าจู่อันนี
1: ้อีอันนี้เลยมั่วนี่มานี่ปัวกัลเทียทิลอันนี้อินกษัยเองมุ่งเส้นอ่ะอีจุดที่รัฐจัดเอเจนซี่เงี้ยนี่จุดที่อันคอมพานีหน่วยกันติดโดนเงี้ยเอเจนซี่หน่วยอ่ะอีกัลจู่ชาอีที่ job experience ตานมานี่กัลปัวชัดทว่าเฮมีเอเจนซี่หน่วยกัลปัว experience ตัวชัดได้ job น้ำนั่งเนี่ยนะหันทว่าเขาที่ได้ปัวการเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่เท่ากับอีก experience จะเงิน
0: เนี่ยเกี่ยมาฮีตัวน่ะเอเจนซี่หน่วยอมกันเนี่ยอติราคานินกันติเดียร์คานเกมาเองกติชาวงานนี่ทุกคนลำเละโหลำให้อัตมลุตุกันมูลาวิดีโอประคารนสวักตัวไรนินหุ่นเองมดเช่นคับแบรนด์เนี่ยนะกันนินดอร์คางไอตานี่คางจงจงค่ะเกมาคางกติยาคุมขัดช่วงคานินกับไหวปุ้ยจ้าร์มาเซอชุดลาวาอลังลาวลามาที่ตำลุตุกค่ะกหาปุ้ยตานี่จู่บางจวนเองเกินเงยตัวเอเจนซี่คามินอนเบเวฟว่าคางไลปุ้ยคานินกระดูกะละเฮกมาค่ะกะละอินเองเราเทเจ้าเราอันเนี่ยนะคันมั่วจู่อันนู้นขจวนกันไงตัวตาเอเจนซี่กับพุ่งโปกันแล้วเชียร์ทำเราวางเงี้ยขตาพวกขังเกมาพวกขังเองเงี้ยกับจังไก่ปุ้ยเทดันตัวเองเงี้ยกับชัดปุ้ยนัดตัวตีแต่กับเชียร์ทำเราจู่วางอ่ะเราละโอดูเราขากันชิมชิมามาเซกันลู่ตามินชิลจางอ่ะเอเจนซี่อัชเบอร์เนี่ยกับเชียร์มินเราเบตูเตอจังอ่ะอัชเบอร์เนี่ยกับเชียร์เฟียคันยังกับลู่ตาจู่ตาจวนินเกมาจวนินอันที่ราชวันอีมานี่เราก็ละขัดยังอัจฉุงะอันที่ดันจงจงกันอินดอร์ดันจงจงเราเชียร์ขัดชากติดต่อเอเจนซี่ลุงเอลส์ไอจวนฉันจู่อัจฉุงะเราเชียร์จวนจวนนะเองมูอินเอปุ่นเฮียเราจวนเทมูรินเลเดอร์ที่พูดเราเนี่ยละก็เชียร์ทำลมกันติดจวนเฮียจวนดันค่ะมูเชียร์ทำเทียขัดยังอ่ะขันอินอันที่ราชวันอินมานี่เราก็ขัดจู่ขัดจู่อัจฉากติ
1: จุดที่จอมอีเฮียอีอันนี้เลยมั้วอีแบรนด์ช่างช่างอินารันทบุยตาเจียตูติงเอรันทบุยมาสับเบิร์ดเจ
0: collaboration กับทีบุยกับทบุยมาสับเบิร์ดจุกัลต์อันนี้กับทบนะก็สวยขมีอาจารย์รันจอร์ชว่าขักกันนิเวะก็เชียร์นับปอนยาข้าวังคานินทีมเดียวจงคันกับทบุยเด็กคานินทีเวลาเฮียที่ง่ายติดจวนอินนี่นี่ไหมเฮียมิชิงปังไอ้วันนี้ตุ้มบักค่ะอมเสียอมบักเรากันติดขังกันนี่นี่ไหมตาที่อังเด็กให้ simple ที่อังเบ้อขังก็จะเล่าที่ด้านเดียวมินชิลตาจันติดจวนนี่กัลต์อันยากับ collaboration นี่มาสักเบ้อค่ะวิดีโอปฐมเวลีอาอมชาวตากันติดชาวจันอันนู้นขานินแบรนด์ที่อันนี้มีรุ่นเป็นงานทัวร์บิ๊กแล้วว่าอันนู้นเดี๋ยวเขาอารมณ์เรียลที่คันนี้มีคามิรอนมุดชาวแบรนด์คามิรอนเมื่อเช้าชาวดิจวันมีรุ่นเบต้าก็เดี๋ยวเขาก็ดดขจูฟลอสซี่คอสเมติกส์ที่เนี่ย small brand เนี่ย Indian brand เนี่ยมั่ว
1: อันนี้เลยไอ้คอสเมติกส์ละมั่งเงี้ย skin care ละมั่งเงี้ยไอ้งานเฮียนเงี้ยอีตุยเบอร์ชัวร์เองเงี้ย content เฮียนเองเงี้ยอีสยามเนมโพล
0: ก็รุ่นจันนี่beauty เนี่ย beauty และ skin care จู
1: ่
0: จังสาอินก็ตัวนั้นเนี่ย content creator ติกันแชทมาจังตัวเราวาร์วักตัวขากันนี่ชิมชิมา college กันกันไล่เตะขัดยังไงเตะมั่ว makeup ชาเดี๋ยววาร์ไล่เตะเขาออกมาวาร์เบลขากันเนี่ยที่อังเบลกันเนี่ย
1: ที่เดี๋ยว
0: 2016ชาวเบลก็จะชาเทเลตุกันที่อังเบลที่วาร์เบลนวลติเบลอังขากันเนี่ยชัวร์มีอะไรพอ makeup เพ tile thut ngai ang cheha kan shim shima chuwang chanin beauty line hi chuka tui mm a chuanin anu a the confession kan aron piang chawa content lama te chuan mo

กันอีกคราวตาคาลลปันมินทังโตสีติลาลันนัลตั้งไม่ในคาลาคาเอลิซาเลรินออกมาสักอันนี้ลากันง่ายทะเลอ่างกันง่ายทะเลตัวจูอ่ะมังไงนะอะไรนี่ติลาอันนี้โดนเฮลาฮีลันนัลตั้งไม่ในยาปะเทียนมังไงนะอารูปุยเซียเตเฮลากันง่ายทะตัวจังเฮียนินอาเชียไทยโอเมจอร์มชานินอ่ะมังไงนะอะไรนี่ติลาสักอีหลงไงทั้งอู้

0: ี่ขันินเองอันเราติชันตัววังขันินมันหมดตักขันมาขมิ้นเราลักปุยโมอีเองเองยังมันหมดเองยังกันมันหมดตัวทรงเปเปอร์สเตย์ยังดูคุ้มสเตย์ค่ะเฮงเขาฮิโลในอุลายังขันินมิ้นเรามิ้นเราชิลาจอนินเองเกมันนี่บ่อยนะไลเบอร์จกซึที่หันลักคมคือจะเฮิร์สวักเรานี่จู่มาจู่เฮ่ซุ่มเล่ไปแต่เราเฮิร์สตาร
1: ์
0: ขัดยังขานินเงี้ยคอลเลจชาร์เลตสังตุงเด็กขันเบสเซเวทเอาบุกซีนขานินอีเอ็นเราขันขานินเอ็นกว่าละอันนินโบรชเชอร์เตชัดตะกินเอ็งทิ้งวันนี้เงี้ย
1: ขับมีเอ็ดมิชชั่นโบรชเชอร์นั่นสิค่ะอ๋อ
0: ขัดยังค่ะมินเราไปซุ่งซุ่งอ่ะจอนินค่ะค่ะกันทันินเอ็นกวาลตะพุทธกันตาจอนินเอเงี้ย full September in ค่ะมี2017นี่ตา full ทุก September in เด็กอันติตาจุดตาจอนินอินกัลเทียงคันติงเดาหัวลไม่ยอมเสียเกนี่จอนินเฮ้ยกัลตัวเอ็มเป็นพวกคันรู้รู้ค่ะกันเลยอินเซียมเหตุนี้จุดฉันจุดว่าไงเวนรู้มินที่ฟังคันนี้กันว่ากัลเวทบคันนี้ตาเฮ้ยกัลดูนารีรู้เหตุพวกคันนี้รู้ทุกอย่างมารู้จุดมาคันหลักจากอังริงอ่ะจ้าขัดยาเอชเชชาวคันนี
1: ้อันนี้เลยจุดอ่ะจ้าวันอีresult อี result เดชมันเอ็มบีคอม
0: คัน result ง่ายไลน์นี่ตา
1: ง่ายไลน์จ้าวันเอ็ดมิชชั่นใครมองอัลต์ไม่ตาอาวัดเลยมาจนตอนจนอีกันตัวนี้อมตะกันเนี่ยตัวอีสมุดตะวินที่ขานินเงี้ยอิจุมหัวไม่ตาอันนี้เลยจุดตาจวนินอีที่ตัดเตียงอีเดลี่อะขานินลุทัดเตียงเดลี่อมไล่ขานินอีเดลี่ยูนิเวอร์ซิตี้ลุตาอีคอลเลจอีคอลเลจอะไรลุ
0: ก็คอลเลจลุนี่สูอัชรานเรนดรเดฟคอลเลจ
1: นเรนดรเดฟขานินลุตาอ๋ออันนี้เลยที่ข้างไอตัวตากสุขตาฮันเดลี่จุคลุมันในตาเนี่ยจู่เดลี่คลุมันจังฮันแกเนดาอีจุสุขตาเอ็นติเงบูโรอินทักเข่งค่ะ
0: บูโรอินทักเข่งค่ะจู่เอ๊ะเลี้ยบานนึงอังกันเนี
1: ่ยอันนี้เลยตัวนั้นฮันแกเนดาเห็นมิซูมันอมเฟม
0: มิซูฮีโอมิซูสังคมที่เตปอดิง
1: เอ๊ะชุดที่ขอป้
0: าอเมริกาฮิตสุขันทุกลุ่มทุกเรื่องอเมริกาจู่อินคอมพิมตกอังฮิตสุขันอมเกมันนี่อมนั่นลำปังไซแต่ฮิตส่วนนินกันตำนุตุกเรามาเสียอีเว็บไซต์ละมาฮิตอนนี
1: ้
0: มีความทำเต็มออกมา
1: เออาว่าเสียเวชุดที่สุกทักขันบลายนุตุกินสุกทะเลาะตาก็เชียนป้าผมแคนาดาเจ้าลินเอ็งพอจะนี่เสียอันนี้เลยค่ะกันเสียตอนค่ะนินอีกราจุนนะครับบีคอมเนียคอมเมอร์ซันยิตาเดี๋ยวรอจ้าลินเอ็งวางินเงี้ยให้มี global business management แค่ที่อิทันนัทชันค่ะGlobal business management ที่จุเลลมาจวนินมิซาวรมาจวนินกันเราชีวิตเท่าตามนี่จูอามาเราจูเฮ้ยเชลเอาให้กันตั้มเวลตัวกันนี่จูเก็บพอให้มีนังมาก็คมดอนเสียนี่ก็อินริซาร์ชเวทเท่าอ่ะจูบางจวนินเอ็งติ้งเงี้ยนังมาขันให้มีฮีอิสุขันนัชันค่ะเอาเมม
0: เอ็นเราเดลี่ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะเกมันนี่ค่ะเอ็งกันจุ่มเจ้าที่ค่ะ4 year undergrad program อันintroduce to kanita
1: eh nang mani khani phanta ta khan
0: ke mani chungte chen ne ma apam chul le kanita from the hanin e undergrad program he 4 years si alone klang puyani chuo chonin eh khami kha ke ni bachelor's kan jir thun chung kum thum lo ni si kha e master's jir do a nge nyang master's jir do kha kan ni ven ni chuo chonin 4 years ka an lo zir china wang khan 3 years ka an bom lo wa chuan in diploma certificate kum khatam kum ni tal
1: angali sia
0: zir angai sia chuan in kha global business management te marketing te tiwa kha subject shang shang te malar de te lar vak lo te po kha min he engge option shang shang kha ma se global business management hi chu a scope te po azaw wang a te khan in kan han thang ve
1: อันนี้เลย global business management กันที่เห็นเอกลักษณ์ปังเงี้ยเฮ้ยอาศัยตรงที่จุกันเช็ดตั้งปุ๋ยเท่าตาอามาเราจุเช็ดเทียมเราถือปกันเราอมฉินเท่าตาเอกลักษณ์ปังเงี้ยกดตั้งปุ๋ย
0: commerce stream มากันซื้ออังเฮ้ย business studies ที
1: ่สมดุลนะจงจัง
0: สมดุลนะจงจังที่จุนี้ต้องไปอ่ะอี

0: 会嘛，你这么讲呢？嘿，阿陈可是甜掉掉的，甜了掉掉的，可跟我们外头做呢？嘿，哎，help 卡个 video 单呢，就做呢？嘿，来来，可是可是甜了哇，那今下面就不会停的，对啊。诶，help 卡 video 呢？那做呢？就 help 卡 video 呢？那做呢？阿妈做呢？退了，快了，掉掉都不做呢？嘛，卡个掉都你怎么？给你做嘿，跟退做呢？跟提即系老本，哦，你见啊，跟啲多呢？啲人对佢跟煎打，佢你 book 时咯，yes or no，看你都全，come 看你 culture shock 面变得啥？所以啊，对啦，所以跟 educational system 面
1: 能够读
0: 下
1: 哦，喺嗰啲人办老师咧，实际佢哋一种这样打，你当初嗰时嗱，佢那边啲抌乜老咁多老个水土，佢谂下地零年天要上地方咩个谂住咯？诶，我真系说，嘿，young achiever 一年那人生的那个人连路不一得给你啊，嘿，出来说给你多些的 skill，莫填的 big 嘞，哎，填的 big 哎，还没 skill 哎，你 attitude 还没个弄正，还不会没得说。
0: 给专人啊，第六的不会没个得说。
1: 填的别了嘛哈，
0: 填的别
1: 那
0: 了
1: 个才能
0: 哦。
1: 当。
0: 趁住哎呀，real life 好像恁哎呀。degree 去做，哎，阿伯莫那真的不忙啊，阿伯莫那 feel 的不忙啊嘛，所以，嘿，哎呀娘，咪读入单，做老本，哎呀娘，咪 average 到单本，life 去阿算错的，莫，哎呀，一定个算哦。
1: 哦，咪是做，跟甜头啊嘛些，跟农场靠背毛头打，啊，趁出我咯，可以给马奔个肥的你啊，哎，明天你不要跟那你，老太多没得了，跟日路开两多那趁出跟甜不个跟一丢看爱不个，啊，趁出一丢的老做跟 skill 跟低头停退了，一丢跟农场靠背毛肥头，甜的我没啦，底下给做个日路，我们说个重点做，哎，你肥头没？你别偷包个。对就跟你等于就对了，跟你路开哪个 box 呀？他说一句都忘不记什么的意思。啊，你嘞跟弄那个躲跟卡躲没个对了？啊，躲不了，昨天跟小杜就做那跟路个米走了嘛的，然后你就跟那年年多呢，啊，咱就跟门等啊，跟东北啊，躲把嘛，你那么不管你列单呢就，就打昨天应该一天那些满张改天那点，我们应该没错。
0: มิโซนี่เห็นว่ามามิโซเริ่มที่ยังไงออกมาดิดิริงก์มาเซ่คัดติโร่คันนี้กันมาคุณอมตัวที่กันเชื่อว่าเอ็งเห็นมิโซเริ่มมาแล้วอมเนี่ยคุณจะโป๊ะจู่อมไม่เท่าประธานทู
1: จุดอ่ะจวนนั่งมา global business จงจางบีกับไอทีมเล็กที่เอ็งทิ้งเงี้ยมันเที่ยงเที่ยงอมเงี้ยมิโซเริ่มมาเห็นนี่หน้าอมเงี้ย
0: ก็เชื่อเราเลยมาเสกเกี่ยมา interest person ในตอนนี้ business ที่ตัว interesting เงี้ย interesting จบก็ดี
1: เงี้ยอย่าง
0: เงี้ยน่าเราไปดูไปเสกเราอินมันเนี่ย business start อัตราคุ้มก็ดี
1: ค่ะเก็บพวกกันไอ้ด้านเนี่ยอาจารย์ชูเงี้ยมันเนี่ยกันไปเสกดูตัวคิดส่วนนี้เกี่ยมันจะพอให้กันยินพอเสียที่ตากันดูเราเดาอังจีแต่พอเราอมเทตาอันนี้เลยให้กันหุ่นกันขาดงั้นเงี้ยตอบตักนานี่นะจ่าดูเต้เนี่ยมันน่าจะดูเต้
0: เงี้ยยังสุดท้ายสุดตั้มมาเสีย
1: ต่อยเต้เนาะ
0: มิโซนี่หินว่ามาอีมิโซแต่พอที่กันเข็นนัดจีนนัดเปียงอะฮะนี่เงี้ยน้ำดังจีนอะแต่พอนี่ไงนัดขากันหน่อเวทเขาอีไต่มาเลยจวนลีลากันนัดทอนนัดเรียนอมมีลากันเข็นสร้างเสียหลังที่เขาสุดดู
1: นี่อันนี้แต่คืออ๋อก็สนิทกันตีจะมันโดนเราเป็นเด็กหลังอ่ะตีละก็จะนี่ nervous เวทเดิมมาแล้วจะหุ่นชัดตักมินเปียอีจงอารมณ์ทุกันสอยกันเลี้ยงเสียตัวเราตัวสังนะสร้างไปกันหลังเสียจู่มีบ้าก็จะอยู่สอบได้ช่วยทั้งยังไงตอนเดียวอะไรหุ่นชัดตักมินเปียกับอารมณ์ทุกันสอยเฮ้ยก็ช่วยนี่ไอ้จอลนี่ตัวนักงานทักตาค่า life interaction นั่นนี่อ่ะยังจะ invest program อะไรลมจอลนี่ North York Toronto แคนาดาเกมมาอเมกกรมนาหุ่นนี่เอฟเฟอร์ในเลขาเจริญนุ่งจังนัทโต้จงจังที่ทุบฟื้นมั้งกันกรมนาอันนี้